0: 있다. 그곧 아무튼 get 하나 시킨다. 마르튼이 레손디에 에코나에 존나티 히트다. 자. 순디 이거나 공디 맞지야 이제 순디. 응. 이시서가 진짜 가수나 진짜 에코나 대신이다. 그 크든이가 레드 나이프 코튼데 그 크든이가 에코팅 그 팀도가 되인다 아주 살긴야 되다 마친스기로 마친스기로다 티나이도 세켄나 조르메가 자테 코메나치 마카시아케 시나고 룰리에 코탄데 아 에코레 타나케 자티카다 에지메 미카이토 하 포몬 원송게 No, she died. Zinaimia, quit that I could. So I could make it in that I could, ain't she? And she could get my gin. My gin got it, didn't I gin? So I could think I could. Any that lived there, can do everything. 100 miles on the phone. Ji thane si thosin ketpa na si cha ketpa na si cha ra ka se kekina na jo mega kina na si si na se shali ha ji da kahi ko kisani te da na shaka na jo asi o shi tigo na hi ni mega ta si huli ta ji shui Queen, she think I did a nice young day day. Think I am a shoe like a red knife, definitely. Is it Tony Armistice? Here's a tone. Cause you suck out, she done a hit. Set I tell you, Nathan, set I. You see, you tell you, set I, night, Tata. You won't care. She red knife. ดูสาวตัวนี้ยืดชูจะเป็นแล้วไม่ว่าพอกับพังก็สุดท้ายคือยังคงดีได้คนเรียนนั่งก็สิเรียนนั่งเล็กคือคิวยืดเสียก็ดูสาวตัวนี้นายก็ดูสิแค่นอนสาวตัวนี้ตาตาหน้าสาวตัวนี้กินอะไรก็สาวนี้ดีสินี่คือใครก็ดูยืดก็ที่ก็ที่ดีนะ
1: แกคงแต่ใครใครเสียพอกพันเสียกันดีสิอ่ะยี่สิบคนเดียวยี่สิบเมย์คือเราองค์ตอนตุ๊ดแต่กันเดียวเรียนน้ำแค่ไหนสิไม่แค่แต่ใครไหนแกอยู่กันหมดละใครยืนนิ่งเด็กชูไม่แค่จะทำได้เชี่ยไม่แค่ไหนกี่ตามแต่ใครตามมีเสียดูยี่สิบแค่แต่ทำได้นี่สิคำเดียวคนที่นี่จะได้
0: คนที่นี่ที่ได้ก็คงจะนี่สิแค่คนลงขี่นักเกิดอยู่แค่คนลงขี่อาจจะเนี่ยแต่ไม่ทำเพราะไม่เคยกวาดเสียกวาดที่ได้ยิ่งมีเสียงดีโน้ตยิ่งมีเสียงดีจุดตั้งอยู่แต่ยิ่งมีได้ใครบางคนที่ไม่รักคนที่ได้
1: นั่นคือใครก็ที่ฉันรักคนที่เดียวฉันจะเดียวนี่สิคนที่ไม่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องเสียงของเกี่ยวกับเรื่องไอ้เด็กชายชัวร์แต่ผมคิดไม่เกี่ยวกับเรื่องเลยไอ้คนนั้นก็ลงนี่อะไรคนที่ได้นี่ไม่ถ้าคนที่ได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ได้ใช่ไหมไม่ได้
2: Mother,